สันอะไปโหอัปเรเรตาโกอาโกเตเตกะโกฟาวะเกปะเชเชตาอะอะเมเชเวปิโตเตปมยังยะกะยะเฮเกวนัมยะตาลาวะหาเยเยเยเฮเยเยเฮเยเฮเยเฮเยโกเนนามะเนวะตะกะโอเวยะโอวะไกควันโมเกกเวชะโยงะคาโรหนับไนเฮนะโยงะสันอะไปโหอัปเรเรตะโกอะโกเตเตกะโกฟะวะไกปะเจเจตะอะอะมะเจเวเปโชเตปมยังยะกะยะเฮเกวนัมยะตาลาวะหาเยเยเยเฮเยเยเฮยะเฮยะเฮยะ